0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Good afternoon, Taram Nokchari. Ming Lei from Haibiu. Nambol Thiam Degi Ming Do Khasik Tang How Na Haibiu.
1: Nambol Thiam Degi Mema.
0: Mema.
1: Oh.
0: Kari Karam Bo Afam Pukat Bi Gani Haibiu.
1: Madam, Masai Pang Lana Haigi Bado Ado Khogi Sandem Yada Naiphone Yung Tukang Tau Bado.
0: Mm-hmm.
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Minglay from Haibio.
1: ตาวซาริบายลีลงมะคาไลไกดกิเนฮอยๆมิงตุกไฮบิบะฮานาตอมบิซานาตอมบิลีลงดกิกวาลีลงมะคาไลไกดกิไฮบิบะอ๋อซานาตอมบิเกริกะรัมบัวพัมปุขัดปิระกะนิงาซิดิไฮบิยัมตัมตาวซิตะ
0: ไฮบิไฮบิตาเจริ ไฮบิไฮบิตาเจริไฮบิยัมนาฮารัมจาบะฟังบ่ซิดะฮอยฮอยมะมังดะซานาตอมบิซิอะมุกเทเลฟอนฟังบิดริบระอ้าวฟังดรีเยงาซินะอะฮานบอยดอยเนบะกออ้าวยัมนุงไอเจไอซุกออัยกางาซิดิอะฮานบะคอลเลอร์ซิอะฮานบะคอลเลอร์อินะฟังบะยัมนุงไอเจกออะตุปะมะมังดะซุงาซิกิโอยนาเทเลฟอนดะอะฮานบะคอลเลอร์แกอะมะวะริซาบะฟังเจคเรไฮบิซานาตอมบิยัมนุงไอเจ
1: นุปีไอ้ฟอยนุปีไอ้วิสุงชินะเนี่ยมามาไอ้วิสุงชินะอังางถึงสิบุยามนะเจ็กซินนะเจนะจะบะอือฮึมันดูกะอังางถึงจะอาฟะบ่อยนะบะอือฮึมาคันดูคันจะบะหัวอังางใส่ใจจะเดบะเฮ้ยเฮ้ยไฮบิวไฮบิวอันนี้เจ็กซินนะมามาไอ้วิสุงชินะอังางถึงสิบุยอินคันดูอีบังงานนุปีไอ้รู้นุปาไอ้รู้อือฮึ
0: อังางถึงที่เราเจ็กซินนะที่ไฮวะฟัมที่ทำจะเกิดตัวว่าเฮ้ยเฮ้ยสนาตอมเบียคุยกันพัฒนาบะว่าคลอนนี่กว่าอันนี้มามาหน้ามาจ้าซิงบุกไอเดสวยกิเกตเกี่ยหายนะคุปนาเซนาร์กันดาอพะบะคุยกิตุงกิยมบิเรลอามามันพุทธกมินาซีไฮบัวฟัมดุนีสนาตอมเบียงั้นสิบุขัดพิบะยามนุงไอเจอตัวปะกะริกรัมบัวฟัมพงดกปิ่งบัลเลดีสนาตอมเบีย
1: ง่อยจระเข้ไอ้มาตุ้งน้ำเต้าจระเข้งั้นสิ
0: อ่านบะพังบะกี้ปากัดบะกะเผาบีบรออ้าว
1: ขนาดดีจิมปากัดเองเฮ้ยเฮ้ย
0: มาทั้งดัดดีค่อยปากัดบะเผาบีก็น้อยยำนุงไงเนวาริสาเซมาตุ้งตาบะทอรุงสิงเดือดสะดุมเล็บแต่น่ะเต้าบีรอก็อะดูกะมาตุ้งดำมุกเทงนักกิสิอาจจะสลิมเมมบุตรามนอกจริง